0: Chị mẹ,
1: mẹ đừng,
0: chị
1: đừng có đi mà.
0: Mẹ,
1: mẹ đừng mà. Mẹ, mẹ.
0: Chị mẹ.
1: Mẹ à, mẹ à, đừng mà mẹ.
2: Gặp ความผิดครั้งนั้นที่ฉันทำลงไปให้เธอต้องเสียใจฉันยังคงจำผ่านเลยมาเนิ่นนานไม่รู้จะเป็นไงเราต้องแยกจากกันทั้งที่เจ็บปวดยังคิดถึงแค่เธออยากรู้เธอเป็น

0: Ui, có tôi đang sợ.
1: Không không, lỗi của tôi.
0: Miếng Hoài Châu, in the car, please. ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: เฮียนทานหอยโทมีผู้ใหญ่สองคนและเล็กน้อยสามคนข้ามมาจากเวียดนามมาขอเสนอตัวผู้ชายชื่อว่า
1: เงินแทงให้เข้ามาและว่าน้องท้องหัวหน้าเข้ามาเด้อ
0: ครับทราบ
1: เราแมนเหวียนแทงแมนนั่นแทงซอดแล้วก็แมนสายเลือดของเวียดแต่ว่าเราต้องกระทืบกันพวกฝรั่งจับในประเทศออกนะต่างประเทศข้าพเจ้าอยากรู้ว่าเหตุการณ์ใดเราพาลูกเมียมาในสภาพการที่ว่ายุ่งยากขนาดนี
0: ้เฮียนทานฮอยโท
1: ห้องหัวหน้าเจ้าพาแม่ยิงกับเด็กน้อยไปพุ่นแล้วชวนบักนี่ปลาให้ข่อย
0: ฮับซับ

0: สบายดีท่านหัวหน้าด่าน
1: สบายดีส่วนเจ้านางเจ้าชื่อหยังเป็นยังพาเมียลูกมาเมืองนี
0: ้ข่อยแม่นเงื้อนแทงข่อยเคยเป็นหัวหน้าด่านตำรวจแขวงขมวนแต่ซุมปี40ก่อนการสืบสวนขอเสนอท่านหัวหน้าด่านกระทำกับลูกข่อยเมียข่อยยังมีมนุษยธรรมพวกเขาเป็นคนของราชอาณาจักรลาว
1: เจ้าอุ่นเย็นใจต่อครอบครัวข่อยจะมีการประพฤติเหมาะสมเดี๋ยวนี้เจ้าเว้าประวัติของเจ้าให้ฮู
0: ้ขอบใจท่านหัวหน้าด่านข่อยจะเล่าโดยย่อเกี่ยวกับชีวิตของข่อยคือจังซี่ครอบครัวของข่อยอาศัยอยู่ลาวนับตั้งแต่ซุมปี25ข่อยเคยเซ็งเขาองค์เฮียนมัธยมปาวีได้และเป็นครูฝึกเทนนิสส่วนตัวของพ่อโอรสข่อยเอาเมียเสื้อเจ้าแล้วเฮ็ดเวียกอยู่อาคารอัครสถูตฝรั่งอยู่หลวงขบางข่อยเป็นหัวหน้าด่านแขวงขมวนก่อนจะถูกฝรั่งพักดันกลับคืนวิงอยู่เวียดนามข่อยถูกเวียดมิ่งบีบบังคับจนโง่หัวขึ้นบ่ได้และบีบให้เข้าคุกอีกพร้อมเดียวกันเมียข่อยก็อยากกลับคืนมาลาวนั่นแม่นสาเหตุที่ครอบครัวข่อยมีนาอยู่นี่
1: เจ้าถ่าข่อยบึดนึง

0: เจ้าว่าว่าเจ้าเคยเป็นหัวหน้าป้อมของตำรวจขมวนขั้นฮูบของบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเจ้าชื่อหน้าผู้ใดบ่
1: นี่แมนลัสทายาทสุพันธลังสีนี่แมนตูบีลีฟองห้องรัฐมนตรีกระทรวงโทรคมนาคมนี่แมนแพงพงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงภายในพระราชทายาทสุขบัววงนายกและรัฐมนตรีโอ้นั่นแมนข้าราชการในเวลาที่ข่อยยังเฮ็ดเวียกอยู่ลาวแต่เดี๋ยวนี้ข่อยบ่ฮู้ว่าพวกเขาอยู่ฐานะตำแหน่งใด

0: บุคคลนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนำบ่
1: เจ้าฮู้หากบ่ฮู้อย่างผู้นี
0: ้นี่แม่นท่านประวัติอาจารย์เก่าและก็เป็นพ่อบุญธรรมของข้อยแต่เราเป็นเพียงอาจารย์คนหนึ่งที่น่านับถือเฮียนท่าน

0: พระบาททรงอย่ากังวลเรื่องหยังในตอนนี้มีเหตุการณ์หยังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บ่ทาน
1: การเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลเป็นเรื่องทุกมื้อทุกวันค่อยเมื่อยแล้วค่อยบ่อยากสนใจอีก
2: เมลิซาม
1: ีหลายเรื่องซึ่งรัฐบาลบ่สามารถควบคุมได้ผ่านเรื่องนี้ซะมื้อนี้ค่อยเป็นห่วงเรียกส่วนตัว
3: เฮียนทาน
1: เกี่ยมรถให้ค่อย
3: โดยทาน
1: ค่อยไปสำนักงานรัฐบาลก่อน
0: ทานหาก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องส่วนตัวแต่เป็นหยังคือฝ้าไปสำนักงานราชการอีกแล้ว
1: มีคนส่งข่าวมาให้ค่อยขอบคุณบุญนี้กลับลาวแล้ว
0: ครอบครัวของฐานบุญมีรวมถึงฐานเงียนแท่งนำแม่นบ่

0: ข่อยต้องถามองค์ชายเหียนแทงถึกฝรั่งเศสเนรเทศแต่จริงแล้วชาวลาวและเจ้าหน้าที่ลาวยังคงหักเขาอยู่แม่นบ่ทางเหียนแทงถึกเนรเทศครั้งนี้บุญมีจะตามไปแน่นอนองค์ชายฝ่าบาทตอนนี้ครอบครัวของเขาอยู่ที่ใดพวกเขาจะกลับไปเวียงจันทน์เมื่อไหร่พวกเขาจะไปลาวเมื่อไหร่แล้วเด็กๆล่ะตอนนี้พวกเขาเป็นจังใดแล้วท่านกรุณาบอกข่อยแด
1: ้ข่อยกำลังให้คนไปซอกหาข้อมูล

0: เจ้าแม่นเงินแทงพวกเจ้าเห็นยังนี่แม่นคนฝ่ายของตำรวจพิเศษได้รับคำสั่งมาหับเอาและไต่สวน
1: ตำรวจพิเศษพวกเจ้าสอบถามแม่นยิงได้เล็กน้อยหันส่วนพวกนี้ป้องกันกองทัพจะหับเอาคำสั่งจากท่านพันเอกศักดิ์ไป
0: พวกเจ้าถ่ายอยู่หันคอยอยากรายงาน
2: ท่านพันเอกวันทอง
0: เจ้ารายงานหัวหน้าคอยกำลังหับเอาครอบครัวขามสายแดนที่ด่านโศกเวียงมาส่ง
3: เป็นคุ้มคุณซึ่งฝ่ายแทนนำเติมสนใจนี่วะ
0: แต่ว่าพันเอกซักอยากให้แยกครัวออกไปทางนั้น
3: ซึ่งเหมือนว่าอยากแงดผลงานผู้ป้องกันกองทัพหับเอาสอบถามหมดเลยอยากขึ้นอย่าง
0: ทักษะความสงบทหารผู้เมียเลยเด็กน้อยอย่างพวกเขาพอพวกปันหูว่าเป็นคนลาวและเป็นเสือเจ้า
3: เอ้ยก็แม่นเก่งเล็กน้อยย่ามัน
4: จับได้

0: แต่ว่าฝ่ายหักษาความสงบทหารผู้เป็นผัวนั่นคือสิรอดยาก
1: เป็นหยังเรื่องนี้บ่แม่นเรื่องใหม่กับกลุ่มทหารของซัก
0: ปัญหาแม่นในบทบันทึกคําให้การจากด่านโศกเวียงส่งมาชายคนนี้ให้การว่าเราเป็นลูกบุญธรรมของทานประวัติ
1: ฮับเราเลยบ
0: ่บางทีแล้วเอาแท้เพราะว่าเราบ่สามารถฮู้ได้ว่าทานประวัติเฮ็ดเวียกนำรัฐบาลราชอาณาจักรเรายังคิดว่าทานประวัติยังเป็นอาจารย์อยู
1: ่เป็นตำมุนพันเอกซักบ่ทันได้ฮู้บ่
0: เจ้ายังได
1: ้นั่นแม่นก็ลืบข้อมูลนั่นไปบ่ให้อ้ายฮู้อีกผู้นี้แน่นอนว่าจะตายอยู่ในคุกมึงว่ามื้อนั้นซักอธิบายคือแนวใดกับท่านประวัติถ้ามันให้ข้อมูลเป็นความจริง
0: เดินมักลุกโต๊ะขึ้นน่ะ

เฮ้ยมาเห็นยังอยู่นี่ไปไปหนังสือพิมพ์ใหม่เข้าใหม่ล่าสุดเข้าใหม่ล่าสุดเข้าใหม่ล่าสุดเข้าใหม่ล่าสุดเลยเข้าใหม่เข้าใหม่

0: บ่แม่นนี่แม่นเหล้าสาลีมันเป็นเหล้าแซ่บหลายแต่เป็นเหล้าที่ข้อยบ่ต้องการข้อยต้องการเหล้าที่ปลูกแฮงเพื่อจะเอาไปบองยาข้อยต้องการเหล้าที่ปลูกแฮงกูนี่เพื่อจะเอาไปบองยาดื่ม
1: เดี๋ยวนี้เขาบอกให้ข้อยมาหับอายุนี่เดี๋ยวนี้อายักไปใส่อีก
0: ไปนี่

0: Đừng lo, thằng nào đi thẩm vấn về cũng vậy hết á, rồi cũng quen ấy mà.
1: Bunny, các con đâu?
2: Em được trở về Viên Chăn rồi vậy không anh?
1: Mình đang ở Viên Chăn, anh sẽ đưa em đi đón các con rồi về thăm cha mẹ.
2: Nhưng em mệt lắm.
1: Bunny, xin hãy tin tôi, bọn tôi vô tội.
3: Tiên sư con thằng kia, mày muốn chết à? Vừa chợp mắt được tí đã giống lên như con lợn ấy.
1: Xin lỗi, tôi vừa trải qua một giấc mơ khủng khiếp.
4: Sắp chết rồi còn mơ với mộng.
5: Đôi này gần sập thảm nị thà mi xin đấy bỏ được đọng khó hay ủ bả lạt áp hay hay thà mốt năn men phư hạc xảo qua mẩn khùng khòng là sử vùng thỏ năn.
6: สิ่งใดที่เป็นหลักการให้พวกเจ้าดำเนินไปเพียงแต่ลูกหลานคอยปลอดภัยมันก็พอแล้ว
5: ขอลาอุปการะ
7: นายคอนซานพูดนะ
8: พ่อลูกขอให้พ่อยกโทษให้ลูก
6: เอาพวกหลานพอเอากลับคืนบ้านแล้วเฒ่ากำลังถ่าเอาขึ้นรถเด้อ
8: พอแล้วไอ้แทงหัวของลูกเด๋
6: แทงเป็นคนเวียดจะต้องสืบถามตื่มอีก
8: ถ้าบ่มีอ้ายลาวแม่ลูกเฮาบ่ฮู้จะอยู่แนวใดเลยลูกขอแล้วพ
6: อผัวลูกจะกลับบ้านพอให้สัญญาแต่ว่ามันมีบางหลักการตามระเบียบต่อคนต่างด้าวเอาเดี๋ยวนี้ขึ้นรถเนาะเอาขึ้นรถเด้อลูก

0: สั้นส่งคำให้การนี่ของนางบุญมีไปให้ตื่มบ่เราสนใจแหงหัวหน้าต้องการสำเนาเอกสารฉบับนี้ไว้บ่หัวหน้าบ่สงสัยหยังต่อครอบครัวนี่บ่หัวหน้าเชื่อว่าพวกเขาใส่สะอาดบ
1: ่บ่สงสัยและมีความเชื่อฟังไปว่าแม่นอันเดียวกันแต่สำหรับข้อยมันบ่คือกันบ่สงสัยบ่ได้หมายความว่าเชื่อและคงกันครับ
0: โดยเฮียน
1: เขาถามเป็นคำถามใหม่เด้อถ้าเจ้าเป็นคนฮักเมียฮักลูกคือแนวนั้นเจ้าจะยอมพาเขาเจ้าเขาไปที่อันตรายบ่เพื่อให้เจ้ามีโอกาสเป็นนักสืบบ่
0: โดยแน่นอนดอกบ
1: ่นั่นแน่นั่นแม่นบ่สงสัยแต่ยังใดก็ตามเมื่อเบิ่งใส่สายตาของเราเขาคิดว่าเราเป็นนักสืบคนนี้กลายเฮ็ดแนวนั้นแท้และนั่นแม่นเสือ
0: สั้นสุดท้ายแล้ว

0: ามึงติดตามข้อมูลนี้มึงจะถูกทุบตีสถานเดียวถ้ายังมีชีวิตอยู่มึงต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถ้าบ่ดังนั้นมีทางเดียวที่เหลือคือตายถ้าจะเป็นกันยิงมาถิ่มเหมือนหันบอกว่างป้าว่ากูนี่เป็นคนออกคำสั่ง
1: เฮียนหัวหน้าพานำเติมมาฮะ
0: พื้นที่ทั้งหมดที่ซาโมงปลูกฝิ่นแมนอยู่ภายใต้การควบคุมของวังเปาและลาวเป็นคนควบคุมทั้งหมดลาวควรจะสนองพวกมันตามที่ได้สัญญากันไว้เป็นยังลาวจึงตำหนิข่อยอยู่เรื่อยๆบักจอนจาก CAA บอกคือกับว่าข่อยนี่เป็นคนปลูกฝิ่นในเขต DNC ได้และเจ้าคือกันยามใดเจ้าก็ไวปานสายลมโอ้บ่บ่บ่บ่มื้อนี้ข่อยมาบ่แม่นเรื่องนั้นข่อยมาย่อนเหวียนแทงไผเหวียนแทงมันบักใดแม่นบักที่ข้ามชายแดนมีเมียเป็นเสื้อราชอาณาจักรลาวพวกเจ้าได้สอบละโอ้อันหมอประวัติขุนมัวหั่นวะข่อยลืมจ้อยแรงบ่ฮะข่อยของใจแนวนึงและเป็นยังถึงว่าบ่เอาใจใส่ปานใดแต่ฝ่ายรักษาครบสงบทหารก็ยังสิสอบสวนลาวให้ได้คือบ่เปลี่ยนเป็นตำรวจพิเศษสอบสวนลาวกับครอบครัวลาว มือหมอวันทองอ่อนซ้อยคือผู้หญิงนี่สิมาสอบสวนยังข่อยได้ยินว่าผู้ชายคนนี้มีใบหน้าที่แข็งกระด้าง
2: แม่นแล้วลาวเคยเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการชั้นสูงสมัยที่ลาวยังเป็นหัวหน้ากรมตำรวจอยู่ลาวเมื่อกลับไปเวียดนามลาวกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการอาชญากรรมและลักลอบลาวเคยนำฟ้ากองกำลังไปฮอดไซแลนด์เพื่อโจมตีพวกคนฟ้าที่เป็นลูกน้องของวังเปาแตกซ่าแตกซ่าในเวลานั้น
0: ฉะนั้นข่อยเชื่อว่าในคุกรักษาความสงบของทหารมันสิแข็งสำใดก็ต้องเปิดหน้าย
2: ิ่งไปกว่านั้นต้องปฏิบัติอย่างเด็ดขาดและบ้องไวบ่ลังนั้นถ้าฝ่ายราชวงศ์แทรกแซงมากับสิยงยางอีก
0: โอ้อันคนเครึ่งเวียดเครึ่งลาวหอบลูกเมียหอยตรงเต่งขามสายแดนซื่อๆก็คือว่าเฮ็ดให้ระบบตำรวจจนฮอดทหารวุ่นวายไปหมดเนาะรวมทั้งเจ้าก็ยังต้องออกแฮงมานี่ก็ย้อนมันเหวียนแท่งเคยเฮ็ดเวียกให้ฝรั่งอยู่ลาวแล้วก็อดีตข้าราชการและปัจจุบันในระหว่างระยะที่ปอบบางแนวนี้สมพอแล้วแนวไปตามทางภาคเหนือเวียดจึงเฮ็ดให้ฝ่ายเวียดนามสาธารณรัฐพวกเฮาสนใจเป็นพิเศษก็แม่นแนวมันแหละพวกเจ้าได้สอบสวนมันไปเฮาใส่แล้ว